เข็นเข้าบางกอกเข็นกลัวผู้ชายเข็นเข้าบางกอกเข็นกลัวผู้ชายโอ้ลมลมลมลมลมโอ้ลมพัดเฉยใบเตยแตกเพลงความรักของน้องมะแรงความรักของน้องมะแรง

จังไหนคนไข้ไข้คือเจ้ากะปีเสียวไผเขาคันซอนบอนนกนำก็มาเอาเมียบ่ลำก็จังอีนางไปนอนซอน

ป่าสิสุนอยู่วังใดมีดงฝันบ่มีไม้ไผน้อเอิ้นว่าป่าโอ้ยไผเขาก็เอิ้นว่าป่ามีแต่นางบ่ได้เว้าได้เว้าได้เว้าได้เว้าโอ้ยจิตใจเศร้าเป็นห่วงสายซ้อนและนานาทุกวันนาและนานาทุกวันนาโอ้ยนาเราจริงบาง